ลืมที่นาจำนำมิทำพื้นลืมหัวถือแกงปลาไหลพอได้ใส่เสื้อเนลืมไอ้แดงไอ้นอดโคตรโคเท้าลืมไอ้ข้าวูพึ่งควายที่มึงเคยแค่ลืมปู่ย่าตายายลืมไส้เปลลืมตำเทลูกหมุดลืมน้อปุดชายนาลืมอื่นก็ลืมได้ลูก

ไม่มีเงินยังอยากมีรักแปลกใจนักความงูของคนจะอดจะตายไม่วายดิ้นรนกระเสือกกระสนจะไปมีแฟนเกินไปละไม่มีเงินยังอยากดูหนังไม่มีตังค์อุตส่าห์ท้องแบนทำใหญ่ทำตู้ทำพูดชวนแฟนจะอดท้องแบนก็ไม่เป็นไรเกินไปละ

เห็นช้างอึอย่าอึตามช้างหน่อยลูกพังจะเหลืองหน้าดูถ้าแม่นไม่เชื่อว่าจะคงครูคอยสิคอยดู

เกิดไปละไม่มีเงินยังอยากมีรักแปลกใจนักความโง่ของคนจะอดจะตายไม่ว่าดิ้นรนกระเสือกกระสนจะไปมีแฟนเกินไปละไม่มีเงินยังอยากดูหนังไม่มีตังค์อุตส่าห์ท้องแบนทำใหญ่ทำตู้ทำกู้ชวนแฟนจะอดท้องแบนก็ไม่เป็นไรเกินไปละสมองมีทำไมไม่คิด

ข่าวดีข่าวดีสำหรับสุภาพบุรุษที่ไม่ไว้ใจเมียทั้งหลายขณะนี้สุชาติได้ค้นพบวิธีป้องกันแล้วนั่นคือเข็มขัดกันชู้